0: ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีบราบาฮาร์ดการลูกอันนี้อีบราบาทริบันวันดูและทุกคนจำเป็นดูมดิยันนกวันดิ้งโอเวอร์และโอเวอร์มิกมดัมไบรน์เชมมิกชัพชิรันปัตชาลโนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคดีอาโกลม์แฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันอันนี้บริโนทันดัมบัดยูดิยันบลาวันใจยูจุมบัดโนกูดเวิร์ดทริบันทริบันเวย์ที่โกลม์ดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านมอยูลูกมาบลา wi.gov.au/cashcontrol talking DNWA government message station sponsor
1: song about the cleaner ship. So when I come in that way to the port, it's a cleaner ship, yeah, this all cargo ship, yeah, it's before these big ships.